0: bằng công an tìm xác bằng khul hadai vì lăng sẽ đừng bật riêng và bệnh nhân lăng sẽ đừng tâm mầm bagar lòng cao su bằng tâm mầm chờ cao su làm công ty hai mét miếng lưng tàng cằn tòm bô tàng cằn bằng xe park tòm tòm thêm bằng ngày tùng kế chơi chuyện tích mật ro chờ cao su ư cơ và đừng đừng tìm tự dùng bơm trang về lăng bắt lô tự đong bật bagar cao su riêng con play uy ari thôn play bằng rim anh đi rõ năng đi tùng kế tích mật ro chờ cao su ư cơ đã đừng tìm tự tuân pran rồi tự bố và tự góp ở tập cơ chung đoàn cơ chừng chủ yom tự bậc cấp đừng cang bộ công nhân bằng ngày bơm chàng bằng con play bật riêng ở tập cơ chung bơm chàng đừng rim tô vì lăng sẽ đừng bật riêng lên mật trong lăng con play vì con riêng sẽ đừng bật riêng
1: นาโอบดนามบรุติเพืองเปลกูอันนี้เป็นลังปทอปังปารามจาจไลทันใดปังกองตีกอมจินเปิมจังสกุลดีอิจปังวิบานยันเพืองเปลกูปังกระปารามปทอจังเงิมดอนโซกาตังการตุนเตปาลเลมเจืองปารามปังเวลังเสด็จเจืองปารามได้เดลอยบาเรงกังโบเวลังปังกระคุลเปิมจังปังเทกูกองเหตุทองตินดูดึงเรียมอันนี้ปทอเลมเพืองเปลกูหอยผู้ทองยัดเยียนหองอันฟูปังเทมซาเบียนโฮกาวดักดาบดมังปารามเริ่มได้มิวได้ฮามิดดอนแจงกาตังการตุนเตปาลเลมฮอกปารามตรูปตะเกิดเหยาะปทอตรองตรองรอตรอกันจังปรานรณีจึงปรานกติเวลังปังต่างกันตรนังเลิมระเวงมังดังนอตกอบตกจุงคุลเปิมจังอันคุลกังโบเวลังถอยโกเลิมตอมโบตั้งกันปังลางใจซิมจองเดเบิมตรุตุนแต่ปันเลิมหอกปรำตกอบไปจริงตนอันนี้พระทอดจะดังเลิงเลียมปังตะเจ
0: ดาวออพองกันซัดเวลังรอกตรองอนำกองอังจารกองตีฮอนดาห่องฟึกปังจึงจุงหอกโฝทองจุนเลกุยดนฟืองกุยเงินฮัตไตปกรตะดองตรายตะบูนรปกับกาเวลังสะดึงรอกตรองอนำอันไลดำเร็งหอกซิงนำจึงบตะดองปอมแจงหอกซิงเดปะมาปะดามการิมกะจัดดังนรปกับเดเบิมตรุเวลังสะดึงรอกตรองอนำปะทอริมจิงงมดอนกิดกลบัดฮัตไตรอกตรองอนำมะกะไลฮัตไตปังหอกซิงลิงลังยายอกเกรกะไมเกรไมดิหัวใจปังตะดังระดับโบตัวจีตะปะตะกวาดดอนกิจิงนรปกับปังริมตะดังตะปะอากมระดับโบริมเจาะนังอึกระสุดดังเรียงลางเดบโบดังดอนกิจิงหงเงยอึกระวีลังอึกระกือวีลังตะดังอยากดังกะที่หัวตาเพิ่มใกล้ริมกิจจะบัดสหรกรีตะกุมฮอกซิงโบระดาหล่อเพิ่มปรำดังริมตะดังเพิ่มใกล้ปังตะกุจุงดอนกิจิงต่างกันตะเติมบอลรอกตรองนำง่ายกันเนาะริมฮอกซิงวีดีปทอจะงมดอนสหุรสะดังเงินเละยากวีอาตายสะดังวีลังบัดนะตะปลีตรองลังแยตะดังตะบลลปังจิวยอมริมกันยำบัดฮะตอยรอกตรองนานำ
1: จะเอาบทสาธิตพวกคุลกราเวนอันสองพามจะจะไล่โดยคุลกราเวนอันสองพามสาธิตพวกสาธิตพวกไตปังอันนี้จูดพามนำประกังดักควาอันนี้จางจะไล่ประกาศนารหุยอันสองพามมังมะเปิงสนามบาร์โปปัจจิตรูปังตรองเริ่มกระต่อพามอันมิญญาอริอุกตะนารหุตรุลังเลิกกังโบดันเวียนดูดำปังกรเปลยบัตริงวางเปิมเกือกตบจังงมดันตะกลาปังกรเปลยปังลังสะตรองจางลึงเราะอันอซองพามประตองปังไงดังรองเดคามรอยตบปังเรยอกจังงมปรันคุณปกระลุยยกเป็นแรงเปิดยกระตุงพามพามเน่ากุดได้ฮามิดเลิมอันนี้มองมันพามตะกอบเหยาะมือฝ่าประตองมิงมังอันปังไงจิบัตริบนี้จางประกางบัตจาระ
0: ก่อนเปลยปังได้บุลอึกะลีลำตะปลิเลืออดูฮดัมตะปอกตะตุนปรานจะตรองอยากนาวว่าอาทอกตะยุงกิงเตอุยนำปัดเปลยตุงเนงสายารุจัดยาลายยองฟานฟันเทรัตเนสนำมินโปสินเทงสิบารมินลำดิมปังไงไทยเอได้ลอยมินยิตสนำตะกวาดฮาไตปังอองเสาเรียงดึงตุ้มยิตตะเนิมปะตำปะลองลังตุ้มเหี่ยวยองเลือไปยิงเดปกระลองถูยอกสะดึงตะดองรอยปนฮาไตปมปะตรองลำมิจิวระตะโบนาราดีใบตะปลีลองประตำตะปลีเฮตรองกลองลำเปิมประตรองดึงอรุหะตำกระอปวยกรปลีปังในปูลหอยมึงสนำบาระโปยุดวันบันเสาเรียงได้ลังเนาะลองประตำเกะนาวบัตเรียงยองฟานฟันเทก็จัดประตำประลองลังดำยุดตะเนิมบันปะการอุยนำบันเนาะเสาเรียงเลยประตำปลาสลัมปังกะเพก็นายยอกกินเตะกุยงสมะดีเวลังลึงยองฟานฟันเทบัวลองเสาเรียงได้เลืออตักตรองกลองปังอือตึงตะดองประตำประลองลัง nhong ngamut nang patom plung pinyin lang.